0: ban bộ phận cầm trái ăn được rúa ở tết niêm cả này khoác khát từ tour cả ở bậc thăm thạ vị ca song tiếc đâm bay lầm lưng chi vừa phìp không đồng nào cả co sáng trên ở bậc máy lâu dành dẻ nơi khách không sập sái ai bị chia chun bàn dồn đâm bay lời cầm buộc cả dồn đấng cà pi bảy thán co sáng sập hòn ở phìp trên ở bắc ai phước bài tòng chia sạch sạch quát cana miền bồng phò nẹp phúm ai đam rập bằng bài tòng chìm vùng tiếc rẽ xa ăn máy tam đòn phai khung phúm mình trao sầm ram bị phiêu bị cál nâng rùm khi bằng cát bảy than ru nát sạt sầm mình trầm tai để dễ tế quát nơi chi nẹt thơ mụn kế ai bằng bồn dốc tầm rập tam tiệt phong bà cá cua ao cao sờ sá âm pi lộc dằn dẻ cứ bồng phò bằng bồn đòi sma ở bị chất ác cáp kẻ dạ riệp xá nâng chi cầm rù quát vô bàn thả bà chăng ai kế tấp nâng thơ tám đầm bồn bằng óc luôn dưỡng trao thơ chi cầm rù sần đôi chân hái cấp cho là ná, rước xa cảm ở phía nơi mùa lật thán, quát tay tay chỉ nhẹ thuê mùn kể. Đại miên ca, ở bị chật nút, tập cửa xa chỉ trán nơi mùa lật thán, mình trăm tay bàn cài bài chỉ vào phía rủ nữ. Thêm tiền phạp đồ ca dột đấng, âm bí co sang cửa xa vào bật thóa, rẽ xa xa mở kỳ phía, nâng bụt đại khní, áp hịp vọt phùm sốc tịt phòng.
1: Thầy mình có ý kiến để nêu lên cho bà con có ý kiến để chấp hành theo gì cái pháp luật
2: dương trâu tài lực làng bà nhà này ní xâm ráp bòm ôn bà đào dục bà đạp báy bàm tịp bát mì kia cô nữ dục báy rộng bà bạc nâng rọt thơ vơ dàng ná oi bòm ôn bàn dốl nâng bàm tịp bát là ở bòm phót khó nhóm miên chùi này nằm bòm ôn oi khát khám thơ ca được xì đạp báy bông rít xe tài cạch cửa xa chạm phót bì phìp cà rè
0: ขนมจีวพิบรุนเนอโลกยันแย่ใต้เดซาเรบีบรุนเนอสมัญธรรมดาโดยกะสิกอไอเทียดในจนบดได้โดยกาสนสนาลุหายทว่าไอกวาดงีสรวใจจำเล็กดับมาแตะนังโยบานบำนองประท้าระบ้านเนปุ่มไปจวบกรุสากราลมบะกวาดตายเลิกตึกจัดนังเตรียมขลวนรวมจำนายจินดิ่งปนมันชนามกนี้สมารถได้ติดตัวโคตรนังกาอภิชัดระบหลบยันแย่บานรวมจำนายปงเรื่องทุ่งมหาสามกิจสหกรมพุ่มกอบองโอนขนมกลมมวยทั้งไงการตายสนสนาขณีรวมขณีอาภิวัตใส่ถกเกจและกบพวกจีวพิบรูนเนอนังกอสางผนัดรูนเนออาริยะถั่วขนมจงวะรูนเนอตำเนบเมียนกาพลับดูอย่างจันมนุษย์ดูเจริญโลกยันแย่นาตายสงิมสงัดเรียกซาตำลายสระสัดระวีงกาอันดัดอโซกาจายจำเล็กนักขนมภูมิมันตรากาปิกับสสารก็มันตรากาบ้านตัวสกอตเอาไว้แตงอ้อกวัดกรอนตายรำปึงทาเนื้อรูนเอจิตค้างมีชีวภาพหนึ่งโนจิงหมุนภูมิสรกปีมวยไงเติมมวยไงกันแต่ริจำร้านจิงตีนปิกาสมอปิจัดขนมกาเงียรอดสมรดได้ตัวโคตรนั่งสหกรมโลกยันแย่บ้านคล้ายจีกับรูดละอ้ออัมปีเนื้อมีนกัดชาหนุกเพียบขนมสหกรมจนรวมจิตขมายนั่งมือละทานตรงว่าระบักวัดบานเถื่อตัวใบสมัญปันใต้มีอัตนาดถมเถงรวมจมนายบังการสำหรับทำไมสำหรับตำบันสรกสายหยินถึงซับทั้งไงนี
3: ่เตียงสนในกระจนต่างลายเจียที่มาไตรมันตรำใต้ระบายชั่วโมงอัมพีเตสเพียบทอมจีดดอกสกัมสกายเตแคดอังยังเตอร์เจียตำบันใดสมบูตกดอยอัตสัญญาณวปทัวนังศาสนาจีมวยสำน้องคางวิญญาณปีศอย่างจันปนมันฉน้ำเจ็ดๆนี้เตสจอวิญญาณบานคลายจิตติดดาวมวยโปเปิงตอกดอยสักดานุพลรวมจำนายสับใส่รูปเพียบโฮมสระนึกบังการรบบอรบตะตุเตียนจูนประจิจันเนื้อมุลธานปีดับบนพนมใบนุ้ยดอกปีศาจระโคดดอกดับบนปรุงแดนหาตีงสมบูตอกดอยประวัติศาสตร์เรากันไหลตะกันในมือหนึ่งมุ้ยสัตตมีนดำไหลบปทอปิดเสริงริงคลุนจะเตียงพิเนติสจออย่างจานเมาตศนาก่อยก้นกรบโบจีนังเถื่อบ้านปิศาจ
2: ปนมานชนำเจ็ดนี้ติสจอข้างบุญยินบานคลายจิรุพีติสจอมวยประเภทเป็นเดียมบมพัดในแคดอังยังเวียมันตรำไตบำเพ็ญดำเรากาตศนากรบโบจีระบาดพิจิตรจนปนเตยทำเตียงรวมจำนายอภิเรศดำลายวปทอมประไปในบงการระบาดโรคตะตุเตียนจูนประจิตรจนนึ่งจำเริงแก่อภิวัตเศรษฐกิจจนวัดพังใดลายเมียนปรีพลังอัมพีวัดอารามดินตีสการะโบจีปรางซับทมทมรวมนึ่งปิธีบนประไปในอย่างจานเติบอังยังเมียนลักษณะดำใบอภิวัตเตศจอจอบนึ่งจำเริง

0: ศาสนาวัฒนธรรมนึงเอโคโลซีตั้งปีตำบลพนมใบหนุ่ยดอกปิสัตรโคดดอกตำบลพรมแดนหาติงสมโบตัดดอยกำนัตราประวัติศาสตร์เกาะบังกาดบานประวัติเรื่องวัฒนธรรมเรียงเรียงคล้วนตามใบบำราพเนียวติสจ่อจิตไงประกาศจับอารมณ์บ่มพอดเนียปัจจุบันคือติสจ่อแข้งบุญเย็นมันมันจิกาทเวทอมบุญเยตรา กรบโบจีสมัยเตเตเวียกำปงพลาพโดมันดาวมันดาวปอตโรกาฉลองกัดปิดซอดวัปปะทวหนึ่งสำระลำให้อารมณ์พเนียวเตสิจอเต้ากันตีกันแรงจมเนื้อศาสนาดำใบประกอบลายโยบาริยากะสงบสงัดสวัยยลสถาปัตยกรรมสราวจีประวัติศาสตร์ตึกใดหนึ่งสำหรับคล้วนเชียมวยจีบพีปปะทอขนมสระขนมตะตะเพียบตูเต้านุ ลำบอนใบหนุ่ยเจียมัยชะมัดล้อลึกโถแข่งติสจอแข้งวิญญาณเนื้ออ่างยางเจียมวยตีกันแรงติสจอระบายระบายโดยเจียพนมปอบเปลี่ยนพนมหลุกเยพนมสวามหนึ่งวัดไตอันขนมนูวัดประทมเนื้อเลอพนมปอบเปลี่ยนเจียจำนักลึกโถบุพพ์สัตว์เนื้อจอมกันดาพนมละวงละเวยเจียยูหมอกหายวัดประทมบานคล้ายเจียกันแรงทเวทอมเยตรามันอายควาบานสำรับปุตตะศาสนึกหนึ่งพิ้วติสจอจิตรัน กล่าวไปเมียนสระสำคัญข้างวิญญาณเนื้อตินี้เมียนเพียบแต่ตีนได้สร้างอากาศเสถียรตรีเจตรีจมวัลชนำเตสเพียบทอมเจียดหลับบริสุทธิ์รูปสำเนาประพุทธดอกทมพอลังเนื้อจอมกันดาพนมเนียจังสัปดาห์หรือทั้งไงชบสมระปิธีบอนทมทมเพียวเตสิจอรอปอนเนะบานนำคณีเตลเลงพนมปอบเปลี่ยนดำใบกระบุเจียก้อยก้อนเตสเพียบหนึ่ง
1: เกรียบโยกเพียบสงบสงัดปีธรรมจิตปริพนมบ่าวนาตามดำบอนใบหนุ่ยโปปิงตัดดอยวิญญาณสมารดายประพุทธเนาไอหาตีงเกาะเล็กทะโลจีมวยจุมรูประวัติศาสตร์ปปทวพจอบหนึ่งบุปผาเรียนชกาดใดเพียงขังสมบงตัวอย่างเมียนโดจีมันดอลเกดำนายปรางซับมาเกิ้วเจียกันแรงเฮิรมเล็กกุนรบบวงตระโกนมาขนมดำนาการเรียนชกาดใดเนาหาตีง กาลปีเจียงใบรอยชนะมนดับบอนเกดดำนายนี้ชัดเนื้อเจิงพนมบันสังรูเมียนตีสการะโบเจียหนึ่งปรางซอบโบราณโบราณเมียนสถาปัตยกรรมเป็นเสดละเลยตัดตะเพียบเนาตินนี้โบราณพองหนึ่งเพียบอลาหรือพองได้เตะตีนพเนียวติสจอยอย่างจรานเมาอ่อยทบสราวจีประวัติศาสตร์หนึ่งตัวสนาเตสเพียบ จมพัวมโนจิตรันการทเวดำนาเมากำสานปรางสอบมากิวมันตรำตายเจียดำนาเตสจอเตเนจีอักกะดำใบเชวยยลดำประพบบงหายเนกัตถทวพักตึกนึกประพบดำในประเจียเจียดพอง
2: ขยมเมื่อตามอินเทอร์เน็ตเคยกันไลน์แต่สิจอจีจรานกัวเอาจำนำอารมณ์เมียนเพียบโบราณสำหรับเขมรเขมรฉลองกัดปิศาจเติบขยมนอนปุ๋ยเมียหมอกเลยนาตีนี้ดังใบไอสควอลปีปรุ่งวิเมียนเพียบสงับสงัดนั่งหนาวกับใบชนะสมดสระสะอาดเตียนตำบลเกดดำนายนิ่งวิเมียนอนุสาวรีจีจรานเติบชามนักขยมกับเมาตีนี้กระบโบเจียรวยหายดาวเตสนากำสัน
1: จงวิ่งนั่งตังงุดตึกสมดขณะเปิดลำลายพบปะทอประไปในบ้านอภิระสำรับเตานึงกาอภิวาติสจอบรรดากันไลหมอกทเวทอมเยตราตังนุมันตรำตายรวมจำในสับไซรูปเพียบสรกกำนาดปนเตแทมเตียงบังการกำลังจลกออภิวาเจริเพียบสำรับลำบอนจนบอดอ่างยางเนียเปิลอนาคตพองได้